0: อุ่นน้ำตัวนุ๊กปังอุ่นน้ำปังกันกงมาลีเรียวบัดเลือดซาตริงตะนับตาปังกับปมบัดเจริญแล้วดองอึกมาดักซาเอ็ดลืมไปยันพังเวดิบุก่อนปลีบัดเลือปลีอัดุงกันกงดังเอวีอยากหยอกดักสลุงดักปลอกกติตะดาริมดักลิกในกะนาลึงลิมดึงดักตามอัศดึงลืมไปยันต่อพังเลือดดักสลุงลอยเรือตาเบิ่มมาบึงพระรามตรุอุยอริปวีปวันดังก่อนปลีตะอนับดิบุตะดองนอริมตรีงตะปักปิญญาลังเบหวะอาปิญตะยุงปิญญิงตะนออันนี้ปิญญาดักสะเอ็ดอากรรมวะเน็ตเน็ตอันตับกสุปงัยยวะยอกดักระก็
1: ยวะเดระวังลังเลียมฮะต้อยปังระวังฝันหวางกิจกาลดังเตยงเวนตะมังเวนลังก่อนปลีกาเบิ่มมัดยาลายกังนาฬิกาตะรุตะมอยลำปังอาปุงเปล่งเต้ดังปลุงสนับอารโบบาดจิตเราทุกทางไอยาลายเลยได้เสิร์ฟยกลอยเราจุดดำหอบโบวัดต่อมอยดังเตะดักเดต้องเปิดจุดปาดละเร่งประเทศสนามอัจจอลลมนอกอากรมต่อมอยต่อมางวยแรงเป็นเย็นแรงต่อมามตรำวันหัวก่อนเปิดเลยปังวันหัวจริงจริงตะเวนดังไอเลออันนี้ต่อมางวยเป็นเย็นแรงจนหัวอริก่อนเปิดเลยต่อมางวยต้นจริงจริงสังตรสาริมปันดันสาก่อนคงบิดกระตะบริณามปลาตะบกยินดีมอันนี้มาตรอมาจานเปิมแจงตะมางวยลังเป็นจริงตะกอบรอยตะโบจะพินวันหวาเตยงเวนรูหัวริมตะมอยลำปังไงเตะดักตะจอมอันตกตะมางวยลังก่อนปะเลยเอือกสิตะกอบวิเวรวันหวาก่อนโกงมะเวดีเปิมตะเล็กตะมามตรำอันก่อนปะเลยบัตรริงอัดรุงก่อนโกง
0: ก่อนเปลยปังได้ปลดังรังฝ่ายเจมินสนามตะลิกตะนออันนี้จึงกวนตริงบาร์กึบอันใดตีนตะปลีปังกระตางลำปกระอันนี้ยังตะดองฮามีตะดองจางเตะดักบัดตีนตริงลำจารยาไลลอยยอกได้เจเนเกเปนีเลือดลาปอาร์ยางเตะดักดีลังใจลอยบัดตริงตะกอบปะเหาะอันก่อนเปลยปังอันนี้มาดรอรอยบุญบ่ได้เจเนล้อตะกอดยอกดังฟองฟินวอเฮืองบัดฟืองกุยเงินดองกระอเปยก่อนเปลยปังได้ปลฮะใดมึงเออคอนปลีปังได้ปูลตะดองกิดกลดึงรองฝ่ายเจมินสนามตะลิตะนออนี้จิงกวนตรียงบาร์กึบบัดฟืองกุยเงินดองจารยาลัยนอกจิงกวนตรียงราตะเจก่อนปลีล้อรีมนาราออบัดอันนี้เปิมจังแต่ดักกะฟืองเลือก่อนปลีเปิมเกือรีมลาปะอาดหายจิงถ้ากะกิประกับอุญนามาดรอลาปะอาดอุญนามก็จัดลิงดีปะทอตะกุมตอมตรุเปิมลาปะอาดกิประกับมาดรอไม่วอทิทูหินบนฟืองกุยเงินดองอันปัดตะดองเปิงเกี้ยกองเงยทองตีนลำยกลังแย่ลาปะอาร์ฮะใดปะทอตุยปนิดึงขุลกางโบกองจึกเลยตะกุมเปิมจางบุญเบาติงกวังล้อไม่วอทิหินอันปัด
2: อ
0: ิงกิประกับอุ่นนำมาดรอได้กางโบตะเอาปะทอตุยปนิดึงตะดองคือกระพัดลมอิงเจ็ดกางโบลิงระตะบุกเปิมจางเกะลังดองเลือกลาปะอาร์หันจิงดีกัตตาจูร์เปิมบุญเบาปังลังใหญ่ลอยบัตริงตนอกอันนี้จิงกวนตริงบาร์กึบเลยเปิมบุญเบาอันก่อนเปลี่ยเปิมอันนี้มาดรอลมลาปะอาร์หันจิงดึงนอกเน็ตเน็ตอัตกุจุงกางบุกองจึกฟีนจึกกาจะเงิมดอนเปิมจางเตะดักจะเงิมดอนเปิมจางปะเหาะปังกิจกระจุงลังใหญ่ลาปะอาร์หันจิงมาหุ่นติเท้าบัดฟืองกุญเงินดองอันปัดทุกเสาเปิมลาปะอาดตนเนอันก่อนรีย่องไม่เอาปะทอตุยเป็นนิอิงเกลับดอนรีเอาตะดองเปิมเกี้ยกองเงยทองตินลำลังแย่ลาปะอาดหันจิ้งดีอันนี้เปิมจางเตะดักฝืองกุยเงินดองต้นต้นปรันดีดังตะดองลังแย่ลาปะอาดหันจิ้งลิงดีเปิมเกี้ยบดอันนี้ดินตือปังเลืออดินยอดยอกเปิมเขื่อบุกระสุปะยอกอันก่อนปลีปังอันนี้มาดรอลำตรีงดีกระจิตเกฮกีบอกหวินหวางทันปกติอันนี้ยังเตะดักฝืองกุยเงินดองอันปัดทีมปึงเกี่ยวตะนออันนี้จึงกวนตะเรียงบาดกึบลีอันนี้ปึมจางเตะดักฝืองกุยเงินดองบดปึมจางสะดึงรีเอาตะเรียงลอยสะดึงมีแรงกลักแรงริมลาปะอาดหายจิ้งลิงกะดีปึมเกี่ยวหัตตากะตะตะดองจางโซยอดยอกเลนตือลังแย่ลาปะอาดหายจิ้งเล็บซินิซินเฟรงางกลักแรงคือประมาคันนองมีตะดองเกิดเกลนออันเดินตุยปนเน่กระดาวลมตะเรียงยอดยอกบะดีเล็บกุจตะเรียงยื้อเหลียว mà khan lo yo yo chini ở đây tự đong lăng ghe là bà hành tính bớt anh đi bơm chàng hành tinh tệ đặc phường quy nhơn đồng với đi mình sụt nạp táp mà gờ lại tự đong là bà ar lo cái chết gà brite sa mạ rim yo yo lâm bây giờ tự rong nó tự nọ anh đi kêu cầu

0: บัตรเรียงเปิมจางเดจเนย์ตนอันนี้จิงเกวียนเรียงบาร์กบลังทุกตะยุงตะดองจางหายจิงจะนาวเกือฮกีอยากรเปลยเปิมจาง
1: เออก่อนปลีปังเดบลอันนี้เติมจางเปิงแกงนาวระตบุปทอตรองคำจึงเงิมปรานเกี่ยกับนรกระจัดอันก่อนปลีจับลำเตะดักเกี่ยดึงตรงจึงผู้เลยเดตเล็กเกี่ยจีทีโซยึดเปิ้ลกาเปิงกระคำจึงเงิมปรานเกี่ยกระจัดฮัตตาคำเกี่ยเรยกกระดองเจนอันก่อนปลีจึงเซ็ตนาวจังมังกุเดตกุมตะจูร์เกี่ยกับตรองจีกลุยกาตันรอมยังเงิมปราณอันเรียมปังไงฮัตุยลำมังรายตะโบนัดเราคราเพื่อกอนปลีปังเดบอลอยู่บังกอมังใบกอนปลีกดีคำยังเงิมปราณเกี่ยคิดนารากระจัดอึกะยองเจนฮัตอยปังเลือดตันรอมยกพามเป็นเย็นแรงกิจกันเออกอนปลีปังเดบอลอันนี้เติมจังปังแกงได้ลาบะอาร์เกออันนี้เวลังจังปังแกงริมจัดกระโพอันนี้จังริมตะริงอันนี้เติมฮัตอยปังนำปังแกงยังปังอดีเวลังจังปังแกงฮัตอยเวลังสดดึงบดเรืองได้หอบกาปะทอตรองเปิมแจงคำจึงเงิมปรานเกี่ยวกับจัดอันก่อนปลีเกี่ยวทื่อเรืองอดีเติมจังปังแกงจนวันทุนกันนาวลำตรองเปิมแจงอดีนริมก่อนปลีได้คำจึงเงิมปรานเกี่ยวกับนารกจัดฮัตตาคำเรยยกเบียวหล่อเนาะมิ่งบังลำสนำฮัตอยปังเปิมลาบะอาจจะเงิมปราณเดียนตือวะเวลังสดดังเกี่ยจะเงิมดอนดังสนับบาร์โปบาจิโตรนอกเดลังมิ่งลำริมตะรอมกิดกัลล้อบัดอันนี้จางเปิงแกงปังเลือดสนับตะรอมวะเดตับลิปราณลำมิงแมงจิดิงตะรอมต่างกันจิตอมบุกรวยร้อนลังปังตะยุระรับดินลำตะได้เจียนเปิมจางเปิงแกงอันก่อนไปเลยเกี่ยกับจัดกันนาวเนาะบางไงดังจิ้นงามสนามตอกตะกะปาลกาตะรองคำเรยกยบแจงปังเสกเงียบตะรองเสกเงียบนอกเลยเดียบประกอบตะรองยกพามตรองฮวานปังเลยเดียบตรองเคลิมบอเลนเสกเงียบดักฮายโยปังจุบอิสควางตรองกระซอกเกลังกิดอันนี้เปิมแจงเปิงแกงอัฐิรอยตะบุระดากาตะรองจิเฮียนเร็กกระซออูดาซอฮอดอยปังริมตะรองจิรอลังเกขะมดเตดลำคำตันตาปัญญลังบัดจะพินอันนี้เพิ่มจางปังแกงอาไทยกระจัดเซกเงียบตะปลีลำตะรองตันตาตะปลีจอบเล็บลำมิงแมงร้อยเกี่ยวตรองกันลองเพิ่มเกี่ยวตะกละลำบาร์มังจัลดังสนับบาร์โปบาจิตโจตะรองเลยได้บังไงหล่อกระปังอุ่นนำตะนุอุ่นนำจอจันบังไงจิปังก่อนปลีตะดิ่งอตายใหญ่รุสนำอารโปบาจิตงามอันนี้จังปังแกงหลังสะตะรองอันดิดังริมคุลก่อนปลีได้เวทตะรองเลอเตนางอันนี้จังปังแกงอัทัยตะดิ่งตะเล็กตะกลาดิมบังไงปังฮามิดมิงนาราปะกะดังนอกมาดิมกับมังคำอันนี้เพิ่มแจงเลยได้หลังคิดได้จันในลาบอาจังเงิมปราณเดียนตือกระโดดเพิ่มแจงอันนี้เวรักจำปังแกงเตะดักลมจันร์ฮัตอยปังปังไงกันยองหอยยอปังปังไงเพิ่มแจงกระดุอันนี้แจงได้เพิ่มตะมัดฮัตอยเพิ่มแจงกระดุบักสีคำตันรองได้กันยองอันกันยองเกี่ยวมิ่งตรองกันลองกระดุหอยยออลาโรสันนำจิวตันรองปะทอได้หอยยอบัดลมคุลโตจิตงามกันสันนำต้มมัดลำคำหอกปะรำฮะต้อยปังเพิ่มดีเซ็ตเงียบบักซีอธิริมตะรองอธิยอกอโกอาการเงินเละคำอ่านบดุยอันนี้จังกะเกรียปาร์ตรองเกรสิเกรงวิเวรเกจจัดกะตะรองจังตรองยากเอาเลยเด็ดตะพลิกเกี่ยงเงียกุ้ดเปิดบาร์ดังอันนี้เติมจิตริกะตกเตยยุงจึงเงิมดอนปังจึงเงิมปราณก่อนไปเลยเกี่ยตะรองเพิ่มแจงกันยำจินสักอึกะยอมเจนปังแกงอึกะชดตุกดิดังริมกันเจนคำมิงมังจีจันตะรองคำปัญญาลังในอันนี้เติมจางปังแกงดาวหอมลานรอนบัดกาเตดักยอดยอกจินสักชาเบชาบางปังเวลังกระโซบังไงเพิ่มแจงอาไทยกะติปะเร็วเจนตะรองเพิ่มแจงลังสะบ่าวเหียมปังแกงปังเรยยอกจีจันดังร้อยกดได้ตะจูระกระสุลุดดังปังไงจีกลุยปังตะจองลุยได้เวลังสดดังลำเพิ่มจางปังแกงอัตตอหันนึงตะริงก่อนไปเลยลิงแรงอันนี้เงินเนิมอัลกัจจับบดจี kia anh ít tâm chẳng bằng gan tất đong bơm chàng bằng gờ cam chừng ngầm pran kia khi nà ra cái chất ước cái hòng trên ước cái sĩ nó toàn bộ rồi dị mã uy đi hà toi bằng anh ít bơm chàng về rắc về lăng chừng ngầm pran tệ đắc con pali gọi để nét nét bệnh nhiệt lăng chừng ngầm pran tự tiên kia cho nợ ở trích là bà ở chừng ngầm pran điện tử đừng nói mà tổng góp tổng cung anh bằng gan về lăng rồi lăng dị chân bây giờ tận trong tàng gan bằng miệng màng dị để chân này lo rễ ấu lơ dị chân hầm mật tết nhân lệ ung thư núi trong hoàn xích hạt ta dị cả so linh cả lắp bật nóc lội đi kia cả mang chân còn phải lấy bịa nằm khám kia cả nà cái chất bật lầm nóc tận trong rễ dốc bằng tòm rồi lội đi tận cùng rễ đa cả sổ lối cùng thoại lệ nhân lệ trên miệng màng trí tất trong ra tổ bộ nở bản nạt đằng báo bằng rượu ta rút chân lại ở pin bắt tớ bật ầu bên này con play bằng đềm bồn lợm mừng nhọn rã roi và cả tổ bắp con play bằng đềm bồn lợm măng rã roi đờ rồng từng